0: जैसे कि गुड आफ्टरनून लेडीज के यहाँ पर फोन कॉल लखचरी हेलो हेलो
1: हेलो मैम
0: गुड आफ्टरनून
1: हेलो
0: तभी प्रा
1: हेलो मैम सानी रो मैम
0: ताज़े ही तभी रो प्रा सोमदिया
1: ऐ कंपनी की बेगबती ने मैम सीधी हम फंग चले नुगाई जाई मैम
0: हाय हाय ताकि चली बेगबती बुआ कहेगी आकाशवाणी इंफाल की गुड आफ्टरनून लेडीज के थाम दसूर तराम नोक चलिंग ऐसी आहान बकोला रोइना करी करम बवाफम सिंह नो थम्बी दो ऐसे है बियो
1: आओ ना सीधी खुद तक फाउजर अब वाकन हाय चले मैम
0: मैम पुनः तमी ना बया बको
1: ना सी आखों की मालें सिं थों ना कोई सुसाइ तमिंग बा ที่นุ่มนี่ให้ต้องมีแบบผ่านบางที่ให้ใจค่อยๆงานทุกแบบให้ใจเลยอ่ะดูไอ้น่ะให้เจริญบางที่อ่ะคอยอีจ้าอีจ้าอีชูดำมาพิงเจอ่ะคอยปีอีไงจะกี้ลงที่จานาลอยน้ำมินาลักซี่อะไรกี้บาบายาวดีมามายาวดีอ่ะคอยไอ้เนื้อต้องรักษาคิโรซี่อ่ะอะไรกี้เบียกพาซากิโรซี่ซีนั่นจริงบ่ะอ่ะคอยให้มินาจี อันนี้อีกในยามไปยาวดีนะเจียาวดีให้นั่งตรงไงมินาจีอันนี้ก็ใครกุมบ้างมาคอยเจ้าอาการติ่งไงแต่กี้เขาหน้ามามาปะคอยจีมวยดับบุยามปะคนชิ้นไปว่าวันนี้นาเจียดูที่พี่มาต้องใช้โลอันนี้ที่จีมาทับต้องมินาจีอย่างจริงแต่ชิ้นมินาจีจานปีบอยแล้วก็จู่มวยไหลตั้มประจัดติ่งไงอันนี้มาตั้มได้อันนี้นักคอยจู่ไหลที่รวยแบบนี้ไหลต้องถูกโลโก้มามาที่เต่าละเกี่ยให้เป็นนักจริงไปดม ไฮมินาจีอะไรก็ยุ่งมาเจ้าละก็จู่มาคอยนะมาคอยกีปานุปีมาคอยบุคคลน่าจะปีเลยนะรักประมาณตั้งแต่ก็จู่คอยหาหน้าไฮเฮาจีอีเดียมาอีบุงโอนักคอยหมายคังน่าจะนับเลยตาละก็ดีมาคอยแบบว่าคอยจะให้รู้ก็คอยนับจะอันนี้นักคอยกีอีมาลันบิดงนักขลุนับมาลันบิดงนักขลุตัวบุตรบุนักคอยกีอ่ะคอยกี
0: Good afternoon, ladies. Ki yahan ba caller soi biri kong ngasi sa wafam karai koi gi ngasi gi World Suicide Prevention Day kamari lain na thambiram bani ko hoy koi lai minari ba ichai su imung manungi ima baba degi ahlaman pumna mag nungsi chana na ko amana magi amana mabu respect tong na duna loi na raba degi amana su fongdorok pa matamda phajna tabi ba ko hai badi aki ba tuzung ba dugum ba lehen da ba imung ama oi batara gadi fungdok pada kaisu kiningai leite hariba akiba tuzungba namthabi ba adugumba wakhalon galoina na loina ghi batara gadi madudagi lak pasu ayamba oi gadoi ni ko aduna imai pai til now singsina yariba makhai nungsi chana na loina biduna ko ichasina fungdo ibase usit thoi da na hai bani hai basna mangjil thabi bana taba fungdo ibase kari no haina munna khanthara ga fungdok pai gi mafam amadi chaungna pimina siko loina ma aigi nupi na boi ro aigi ipuroi bana boi ro icha na boi ro ima na boi ro baba na boi ro aduga taba tamba hai basi su yamna aphaba makhal gi kala mani ko aduna taba su hai si fung su fungdo hanchi wafam si hairi ba thabak thoram sing si tongbinara patata ekhoina suicide asinga thokpa ngamgani haibasi akashwani infal gi maikei dasu maikei degi su thamjake ko thagachari bhegabati ngasi ekhoi gi thoram masida sarugya birak pagi da makta hanna hanna makha ta ba kolam mu ngai jake dadi
1: thank you sir
0: thagachari

今我一共可以用来的头一把一不动汤精一不动汤精给你拉不能拿一帮的把钱来弄不能没用给给没让来把给冷冷的没让您头啊您头啊没拿不我们成肯把金库拿得了一把我们让来那么下一边嘛那一顿不必一些为让你弄把了嘎的比给爱的那看了光嘛这么大也不是唐经来的信号弄得比了么的呢我们没晒不我嘎的给弄把那嘛那我不我个西路过西唐的呢弄把爱的那个嘎的一摸让你晒别嘛比给爱的那看不到下比不亚路一多的些那到看不来你们开心弄把那你嘎的下他这不亚路一多的弄把农巴那道看不起也比头外弄的那把咖喱头上看不来也难看不到如果农巴切龙巴那马老不我马老不我上来呀汤姆过路特的嘎巴的马里姆雷的大巴的那那农巴那道看不住的我是也比老的也没亚巴的还应老的也没亚巴的我靠农巴没让的啊头不得干那同类啊心不得干那没让笑吧아깐마다까나구문차가이까리구마마담다농바안당나사가이자오이야나쿨리아이드나나따오컴바하트바들루이아두기사룩띠개개까나컴드링에이모랑까나따드링에이모랑코리까이첸다야모부닝더우링에삼구야셔집부토에레가닝더우나까텐가니하이드나꼬토어가辛苦不养那那刀，看不到一横包红那个，家里工不得嘛那一下噻，他都给 ID， 嘛不看了罗也害了不的嘛揣干必须，家里没养的不打了不的那刀看不噻，全部空的也，难怪空的不那个，也比他外老不呢，怕路的人还一代人弄吧，公园没弄吧呐，没那不我，没那不我上来也他不。이리박다비야디나나노마나신자에게들려놓은거나따오컴베도아침바잉다살라가마부네너나가통해짜따리야다나너희담배노빠마가따라살라가거루로다켄자루한번부사무부컬라가친구부양나담배노빠가야가루인다너머랑코리까친다내라마기다토랑뿌나먹시랑구있잖아신기바공연배농마는마사만아이타다는아이붕어이붕어구멍기가드셀우버마땀다마시감루라이르비네이붕어마도닝도부검련망강농아이띠에다나제예레이까이꼬이농마랑레이까이차가노르칭들로이라버마땀도다아이붕어농발부컴센자까야피다나하구멍마사부부컬럭바다람레룩진통콩기람담다하마따오농반가사인태나빵봉가나라범어땀농반은마라이버키다나마카탕그라바다가문은마탁탕아바마땀은농반아하이땀바까나리노이보야는파샤피드는내일제아두기담악드는라오와이보콜도따바다땀은우파꾼드라나바람장체럭다나아이붕어이붕어คุ้มมันมาซะมาทักทางอีบดูมาอย่างมาดูนะนงบางอีมาขาดทางเลยคำมันมาขาดเลยเรนงบางในบุ้งมาทักตาตาไอ้น่ะหายไปยาระบดีนังนารายบักที่รู้อีตรงนี้ตัวไอ้น่ะหายไปยาระบดีกินน่ะเอาว่าบัตรเรียบจ้าคุ้มมันมาซะคำมันมีรูปีรังอีห้องนั่นละก้า